ใกล้ใกล้จะเป็นอากาศนี่เลยเอาเธอมีเงินไปถึงตัวเลยหมันเนี่ยไปถึงเนี่ยจะมีแบบตู้เยอะแค่ห้าถึงเนี่ยมาโอ้ยมาเนี่ยแล้วมันมาคุยโอ้ยยังเดอร์ฟังมีอย่างนี้ครับไปก็ไปเป็นยังไงมีคนไปเนี่ยครับไปว่าอยู่ครับไปเนี่ยยังเดอร์โคตรเต็มนี้ตัวเนี่ยเป็นมีตักตัวละตัวคนละอู๋โอ้ยก็ไอ้นั่นก็ไอ้เนี่ยมีตั้งสุดยอดคอมเพลตี้อันนี้เลยว่าจะมีอะไรกลุ่มอันนี้เลยคอมพานีอันนั้นเลยคู่นี้มีอะไรคอมเพลตี้ที่นี่อันนี้ดิฉันจะได้ก็เสียงเราอินเทอร์เน็ตได้ก็ได้เลยแบบเอเบย์จะตัวไปตามนี้เลยที่ก็จะคอมเพลตี้นี้เลยก็หัวมาตั้งตาดึงก็คอมเพลตี้อันนั้นเลยคอมพานีอะไรปีเดียวนั่นเลยติดตัวนะนั่นเลยอยากได้จะอุดมล้อจะปฏิบัติตามนั่นเลยก็อุดมล้อมาที่นี่ก็ตีก็อินเทอร์เน็ตได้นี่ก็ตีก็ยังมาเห็น北京人的工厂里，还是北京人的话，他们工资涨，有的人没涨，希望北京的工资了。啊，而且呢，我感觉那边的家庭，有我这边那一个家不发财了。就上班，因为那边我感觉那边工作比较难，希望别人家能起来，我这边比较有保障，但是担心担心他们来，你不当然了，那个我们手机要一千万呀，你不当然不加。อีกคนเดียวกันนั้นเนี่ยตัวนั้นยังไม่ไม่ตัวใครเลยบอกอยู่อบายมาช่วยกูได้อีกโพสต์อัพเดตการเกณฑ์แต่ว่างานเสร็จตรงนี้ตรงนี้ที่เราก็ยังมาทำอะไรที่แบบใครนะตัวที่เรียนแล้วก็โอเคเลยก็เอาเงินมาคุยตามไปนะเพราะว่างานเพื่อจะมีอะไรก็เลยอีกอย่างก็ว่าเนี่ยไปดูโอเคเราไม่ได้ไปยาอะไรที่อะไรที่เราไม่ได้ยินตามเราอย่างนั้นไปเจอโอเคที่อะไรแบบนั้นได้เลยเดี๋ยวเรื่องละเอียดจะบันทึกก็ยังเช่นเอาไม่ไหวนะแม้แต่เนี่ยที่ดอกว่าตายจากกบยังว่าแต่ยังไม่สมบูรณ์มาเลยไปที่กบหัวอะไรจะเป็นนะครับที่เป็นเนี่ยมันก็จะอยู่แค่นกเสียนี่นายกินกบเลยมันจะพอจะไปปฏิจจาก็เอาไม่ไปเสียเรื่องตัวที่โปรเจกต์มันเป็นเรื่องที่อ่ะตอนนี้ก็ยังมองเบาแบบเอ็มโมปอนัสเซ่แบบจะไม่ได้ว่าตอนนี้อีกคนนึงเนี่ยก็ต้องเป็นสิ่งไปอาจารย์นุ่งนุ่งเขาตัดสปอร์ตที่เราต้องการงงเองเสียปฏิสัตย์ตัดเป็นเลยปฏิสัตย์โคโลราโอให้ไปอาอิเลียอินเดปักโคซายังเดินทางยังเดินมุ่งบ้านยังเดินยังเดินไปอาอาจารย์นุ่งนุ่งตัดปฏิสัตย์เจนิตเต็งอิเทเรนะฮะเอียปฏิสัตย์ลีอามาพบกันนะเอเจนนายเอเจนจะเป็นยังพบกันคอมมิชชั่นเป็นคอมมิชเตอร์เป็นว่าเป็นปฏิสัตย์ครบแล้วที่เจนจะทิ้งอะไรไว้จะคอมมิชชั่นมาจะดูเรื่องคุณya falle que tú no me apuntes pa'l que te entienda, pero lo valido y el niño ni que la mañana que haya pa'l no hay que decir es como hacer de ti por lo valido y los meses que tu abuela en música ojo oye yo a mí me siento que le sorprende más botadita la casa peña casa peña a ver con imagen con testimonio es que hay identidad ya voy a escoger ya voy a y ande para todo mi niño y ande tu trabajo completo อันนี้ก็ติดจริงไปแต่ก็อย่าวิเอาอย่าวิแล้วกันอย่าไปอย่างนั้นตรงนี้เรื่องต้องเสียค่าแล้วอย่าวิต้องเสียค่าก็แล้วอู้หนูมีนี่ฮะป่าแล้วมีอะไรจ้าป่าเรื่องเนี้ยแล้วอีกเป็นตัวเสียมีรถอีกเอ๊ะบริษัทกว่าส่วนเสียอาจจะติดตั้งตัวก็มองเป็นโซน่าเป็นตัวเสียอากูหาไว้จะอะไรจะก้าวไปวันนี้มีอะไรที่มาแล้วก็จะมีอีกตัวใหญ่ตัวอันนี้ต้องมีเอล่าก็ต้องมาหาเอ๊ะอู้หนูมีใครมีมอญต่ออู้อันนู้นไปอีกสิ่งก็ไปเห็นแล้วอีกอะไรไม่เต้อุ้งที่บ้านผมเจอเราอยู่ที่กันเด้ออีกนู้นก็มีมือก็ไปติดฟังนี่แหละก็จะไปดูจะไปติดฟังว่าอีกสิ่งว่ามันไม่พอใจก็อีกความนู้นว่าอุตส่าห์บุกมาเต็มอะไรที่เกิดว่าเป็นสิ่งที่อยู่ในมุกันยามาคอนเซ็ปต์ฮัลล์บูตาพิชาร์ดยาโอมยามาคอนเนียตัดสายเองเดี๋ยวอีกคนบูตาโนเนียตัดสายเองเดี๋ยวแต่ตอนนี้ก็มีหมอไปก็อีกฟังนี่แล้วนู้นก็ไปดีกันไม่ป่ะอุ้มอ่ะเราต้องมีเต็มตัวมันบัตตาพิชาร์ดก็จะเป็นก็จะเป็นมีความยังมีหมอบาดว่าหากว่าเราตัดรถยนต์เลยก็ไปที่ตุ๊กซี่มันนายนี่ก็เราหาจะที่เราบอกว่าอาจจะเป็นยังหากว่ามันเสียก็ฝากเราดูเลยให้ลายอินเทอร์เน็ตนี้ตัวความมีนี่จะลายหนุ่มกันอินเทอร์เน็ตหากว่าพูดตัวรถยนต์ก็เราไปที่ก็เราแต่ตอนนี้เราไปที่ก็เราเลยเพราะว่าลิงก์นี้ยาตัวนี้มันได้วัดตาเลยแต่ก็เห็นยาละกูน่าจะยาวินะคนพ่อแม่อันนี้เอ็ดดิ้งซีร้อยแต่ยังตียาเลยentonces a medida que me está teniendo el año más caro y acá en el hoy me pongo una mañana una creyente y el año me pongo pido a mí que la casa cuando yo también de otro lado más que en esta casa panda y después de todo lo más bien y apoto lo que yo puedo tener a mi tenia hoy por ahora mío yo dije que yo ya tengo familia ya respetado en el proyecto Ari allá ya ayudado para pisar en el día a día